this again. Strangler, clutch, sine wave, deconstruct my way. No way. Banging, haymaking, lust, loosen, let's shake it up. Boom, you go, zero, snake, to be crushed, came like, what? Crave my touch. Blap, busting on Brett Street, can't come in. Say you buzzing, lying, man. I done been done with time. Headhunter, fuck the bank, straight slang. Bump, slang. Hitting me, nuclear wind down my back. Smoking your ass at the photo mat. On my clap, can't trust them, jump with you. What are you doing? Deep down madness, chaos in the brain. Let my blood make my blood flow through you, man. You got no business questioning a thing. Let the dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun